สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่1กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันครั้งร้ายแรงบริเวณพรมแดนเนปาลกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 1,003 คนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 4,400 คนแต่ความพยายามประสบความยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนเครื่องจักรหนักทางการเนปาลเปิดเผยในวันอังคารที่1กันยายนว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมเพิ่มขึ้นเป็น987คนทั่วประเทศยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 คนรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนส่วนอีกฝั่งของพรมแดนสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า540คนทหารและตำรวจประมาณ 10,000 นายถูกส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยในเนปาลแต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยดำเนินไปอย่างล่าช้าเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานเสียหายอย่างหนักและขาดแคลนเครื่องจักรหนักที่จำเป็นในการเก็บกวาดซากปรักหักพังปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปในเขตราซูวาและเขตนูวาโกตของเนปาลซึ่งมีผู้คนมากกว่า900คนติดอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนตกเป็นระยะตลอดทั้งสัปดาห์เจ้าหน้าที่เตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำอาจสูงขึ้นและล้นตลิ่งอีกครั้งความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองประเทศโจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนขณะเดียวกันก็มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าการต่อสู้อาจทวีความรุนแรงขึ้นFox News รายงานเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าจะมีการตอบโต้ต่อการที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนพร้อมประกาศจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐได้อ้างว่าฝ่ายอิหร่านต้องการพบหารือแต่เขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้หรือไม่สื่ออิหร่านอ้างคำกล่าวของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่ฝ่าฝืนคำสั่งชนทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุสแต่กองบัญชาการกลางสหรัฐปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามโดยระบุว่าไม่มีเรือลำใดชนทุ่นระเบิดนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านระหว่างการประชุมผู้นำด้านการเงินของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20 ซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าภาพที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยกล่าวว่าพวกเขากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังหากย้อนกลับไปดูสิ่งที่ผู้นำทางการเมืองของอิหร่านพูดในช่วง10วันที่ผ่านมาพวกเขากำลังตกใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศประธานาธิบดีมัสอูดเปเชสกิยานของอิหร่านได้พบกับนายกรัฐมนตรีเชบาสชาลีฟของปากีสถานในการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคที่คีกีสถานสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าประธานาธิบดีอิหร่านกำลังมองหาทางออกด้วยแนวทางทางการทูต

สหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20 เพื่อหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกโดยในช่วงเริ่มการประชุมความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและแนวทางรับมือความเสี่ยงเหล่านั้นเป็นหัวข้อลำดับต้นๆของการหารือนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการประชุมระยะเวลา2วันที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนานายเบเซนกล่าวว่าเป้าหมายของเราในวันนี้คือการเน้นย้ำสิ่งที่ต้องการสื่อเรื่องการเติบโตโลกกำลังจมอยู่กับหนี้สินทั้งหลังวิกฤตการเงินโลกและหลังโควิดและหนทางเดียวที่เราจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้คือการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมเสริมว่าเขามั่นใจว่าผู้นำหลายคนตอบรับในเรื่องนี้เป็นอย่างดีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือถึงความกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและหารือแนวทางในการรับมือความเสี่ยงดังกล่าวเชื่อกันว่าผู้เข้าประชุมได้หารือถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญด้วยรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ก็กำลังจัดการหารือเช่นกันเชื่อกันว่าประเด็นที่หารือรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านและความเสี่ยงต่อระบบการเงินจากโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่เป็นเกณฑ์อ้างอิงของญี่ปุ่นแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ30ปีนักลงทุนกำลังขายพันธบัตรเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการคลังของญี่ปุ่นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีแต่ระดับร้อยละ 3.0 ในวันอังคารที่1กันยายนบริษัทหลักทรัพย์ Japan Bond Trading ระบุว่านี่เป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2539การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้และการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะสูงขึ้นกำลังส่งผลให้เกิดแรงขายเพิ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมมีบริการให้คำปรึกษาฟรีแก่ชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมณเมืองฮิกาวะจังหวัดคูมาโมโตะเมืองดังกล่าวประสบแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงสูงสุดถึงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นทางการจังหวัดและสมาคมระหว่างประเทศของจังหวัดได้ร่วมกันจัดงานให้คำปรึกษาครั้งนี้เป็นครั้งแรกชาวต่างชาติ19คนที่อาศัยอยู่ในเมืองฮิกาวะและเมืองยาสึชิโร่ที่อยู่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นที่ศาลาว่าการเมืองฮิกาวะโดยมีชาวต่างชาติเช่นจากเวียดนามฟิลิปปินส์และเมียนมาเข้าร่วมผู้ร่วมงานสอบถามว่าบ้านหรือหอพักที่เสียหายของพวกเขามีสิทธิ์ได้รับใบรับรองที่ยืนยันขอบเขตความเสียหายจากภัยพิบัติหรือไม่ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนอกจากนี้ยังสอบถามเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลืออื่นๆที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อฟื้นฟูชีวิตได้เจ้าหน้าที่ทางการจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนระบบราชการได้ตอบคำถามของพวกเขาณวันที่1เมษายนของปีนี้มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในเมืองฮิกาวะจำนวน294คนและณสิ้นเดือนกรกฎาคมมีชาวต่างชาติ

0: ที่6กันยายนณหอประชุมการศึกษาอูกิในเมืองอูกิจบข่าวที่นี่ NHK World Japan
1: 1本です東京からお送りします
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่2กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวน้ำฝนปริมาณมหาศาลเทกระหน่ำญี่ปุ่นตอนเหนือสืบเนื่องมาจากระบบความกดอากาศต่ำที่มาร่วมกับแนวปะทะอากาศที่พาฝนมาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าแถบของเมฆที่ทำให้เกิดภาวะฝนตกหนักในจังหวัดอาโอโมริกำลังเพิ่มความเสี่ยงขึ้นอย่างเฉียบพลันที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินถล่มและน้ำท่วมในระดับที่เป็นภัยคุกคามชีวิตผู้คนทางสำนักงานออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4ให้ระวังฝนตกหนักอีกทั้งประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4ให้ระวังแผ่นดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดอาโอโมรินอกจากนี้ทางสำนักงานกำลังเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อรับประกันความปลอดภัยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าคาดว่าจะมีฝนตกหนักเป็นวงแคบเฉพาะพื้นที่ที่มาพร้อมกับฟ้าคะนองไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่3กันยายนในภูมิภาคโทโฮคุทางสำนักงานพยากรณ์ว่าอาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง100มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่3ในภูมิภาคโทโฮคุและสูงถึง80มิลลิเมตรในฮอกไกโดสำนักงานระบุด้วยว่าคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่กว้างขวางจากภาคตะวันตกไปจนถึงภาคตะวันออกของญี่ปุ่นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่3ปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เช้าวันพฤหัสบดีที่3ถึงเช้าวันศุกร์ที่4คาดว่าจะสูงถึง200มิลลิเมตรในภูมิภาคชิโกกุ150มิลลิเมตรในภูมิภาคโทไคภูมิภาคคิงกิตอนใต้ของภูมิภาคคิวชูและภูมิภาคอามามิ120มิลลิเมตรในภูมิภาคโฮคุริคุและ100มิลลิเมตรในภูมิภาคคันโตโคชินเอจุและภูมิภาคชิโงกุขณะเดียวกันพายุโซนร้อนกรอวานแทบอยู่นิ่งกับที่อยู่เหนือมหาสมุทรทางใต้ของญี่ปุ่นณเวลา 9:00 นของวันพุธที่2กันยายนพายุลูกนี้ยังคงมีความกดอากาศณศูนย์กลางที่996เฮกโตพาสคาลความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุดใกล้ศูนย์กลางที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมกระโชกสูงสุดที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุกรอวานคงเคลื่อนตัวช้าๆไปทางเหนือจนถึงราววันศุกร์ที่4เข้าไปใกล้ภูมิภาคโอกินาวาและภูมิภาคอามามิปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปในการช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันใกล้ชายแดนระหว่างเนปาลกับจีนขณะที่เวลาผ่านมา1สัปดาห์หลังเกิดภัยพิบัติเจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติในเนปาลระบุว่ามีตัวเลขยืนยันว่ามี 1,050 รายที่เสียชีวิตและกว่า 3,900 รายที่หายสาบสูญณวันอังคารที่1กันยายนในตัวเลขผู้หายสาบสูญนั้นรวมถึงชาวญี่ปุ่น5รายสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16รายและมีผู้หายสาบสูญกว่า540รายในฝั่งของจีนเจ้าหน้าที่เนปาลเผยว่าชุมชนที่ประสบภัยนั้นมีเป็นจำนวนมากที่ยังคงไม่มีไฟฟ้าและระบบติดต่อสื่อสารพวกเขาเผยได้ว่าชาวบ้านตกค้างไปไหนไม่ได้หลังน้ำที่ท่วมอย่างฉับพลันถมทำลายถนนและสะพานไปหมดกล่าวกันว่าภาวะขาดแคลนเครื่องจักรหนักกำลังเป็นอุปสรรคต่อการกำจัดโคลนตมขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยด้วยเฮลิคอปเตอร์ก็กำลังประสบความยากลำบากต่างๆรัฐบาลของเนปาลกำลังส่งบุคลากรลาว 20,000 นายซึ่งรวมถึงทหารและตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาและกู้ภัยคนงานกว่า630คนที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีหลายแห่งยังคงติดอยู่ภายในอาคารไม่ก็อุโมงค์ในเขตราซูวาและเขตนูวากอสในภาคกลางของเนปาลบรรดารัฐมนตรีด้านการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20 ได้เสร็จสิ้นการประชุมระยะเวลา2วันที่เมืองแอชวิลล์ของสหรัฐแล้วคณะเจ้าหน้าที่ได้หารือถึงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญและความจำเป็นในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงสำหรับแร่ธาตุสำคัญแต่พวกเขาไม่ได้ออกแถลงการร่วมกันเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นได้หารือนอกรอบระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเกี่ยวกับค่าเงินเยนและประเด็นอื่น
ในการแถลงข่าวหลังการประชุม G20 นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวว่าทางการญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อแนวโน้มของตลาดพันธบัตรคำกล่าวของเธอเกิดขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของญี่ปุ่นซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานนั้นพุ่งสูงกว่าร้อยละ3เป็นครั้งแรกในรอบประมาณ30ปีเธอปฏิเสธที่จะพูดถึงระดับผลตอบแทนที่เฉพาะเจาะจงโดยกล่าวว่าระดับผลตอบแทนนั้นถูกกำหนดโดยกลไกตลาดนายอุเอดะคาซูโอผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นกล่าวในการแถลงข่าวเดียวกันกับนางคาตายามะเขาระบุว่าการที่ผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับแนวโน้มทั่วโลกโดยอ้างถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและมุมมองของตลาดต่อนโยบายการคลังกองทัพสหรัฐระบุว่าได้ทำการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านครั้งใหม่ขณะที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านกล่าวว่าได้เริ่มตอบโต้กลับแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่1กันยายนว่ากองกำลังสหรัฐประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายของอิหร่านระลอกใหม่ในวันดังกล่าวโพสต์นี้ระบุว่าเป้าหมายที่ว่านี้รวมถึงฐานป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์ทรัพย์สินและสถานที่ทางทะเลขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดและฐานสื่อสารสื่ออิหร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต4คนซึ่งรวมถึงเด็ก1คนและบาดเจ็บอย่างน้อย50คนจากการโจมตีของสหรัฐในเมืองซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นกำลังเข้าร่วมงานแต่งงานสื่อยังรายงานถึงเหตุระเบิดในหลายพื้นที่รวมถึงเมืองบันดาอับบาสและเกาะเกซัมซึ่งทั้ง2แห่งตั้งอยู่ริมช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารที่1กันยายนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสนามบินพลเรือนในเมืองจีรอฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านก็ถูกโจมตีด้วยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่1ว่ากองกำลังอิหร่านเริ่มตอบโต้การลุกรานของกองทัพสหรัฐโดยระบุว่าได้ยิงเครื่องบินไร้คนขับของสหรัฐตกและได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือ Sony Group พร้อมด้วยบริษัทอีก34แห่งยื่นฟ้อง Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฐานต้องสงสัยลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทเหล่านี้อ้างว่า Anthropic ใช้เพลงและเนื้อเพลงที่ติดลิขสิทธิ์เป็นจำนวนมากอย่างผิดกฎหมายในการฝึกโมเดล AI ที่ชื่อ Claude ของตนฝ่ายโจทย์ซึ่งรวมถึงบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือของ Warner Music Group กำลังเรียกร้องค่าชดใช้ความเสียหายสูงถึง 150,000 ดอลลาร์หรือราว5ล้านบาทต่อ1ผลงานคำฟ้องระบุว่าการกระทำของ Anthropic ก่อความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อบริษัทผู้จัดพิมพ์เพลงและนักแต่งเพลงที่พวกตนเป็นตัวแทนด้าน Anthropic นั้นปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของฝ่ายบริษัทจัดพิมพ์เพลงและบอกว่าจะต่อสู้คดีนี้อย่างสุดตัวในศาลจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่2กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวน้ำฝนปริมาณมหาศาลเทกระหน่ำญี่ปุ่นตอนเหนือสืบเนื่องมาจากระบบความกดอากาศต่ำที่มาร่วมกับแนวปะทะอากาศที่พาฝนมาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าแถบของเมฆที่ทำให้เกิดภาวะฝนตกหนักในจังหวัดอาโอโมริกำลังเพิ่มความเสี่ยงขึ้นอย่างเฉียบพลันที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินถล่มและน้ำท่วมในระดับที่เป็นภัยคุกคามชีวิตผู้คนทางสำนักงานออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4ให้ระวังฝนตกหนักอีกทั้งประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4ให้ระวังแผ่นดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดอาโอโมรินอกจากนี้ทางสำนักงานกำลังเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อรับประกันความปลอดภัยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าคาดว่าจะมีฝนตกหนักเป็นวงแคบเฉพาะพื้นที่ที่มาพร้อมกับฟ้าคะนองไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่3กันยายนในภูมิภาคโทโฮคุทางสำนักงานพยากรณ์ว่าอาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง100มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่3ในภูมิภาคโทโฮคุและสูงถึง80มิลลิเมตรในฮอกไกโดสำนักงานระบุด้วยว่าคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่กว้างขวางจากภาคตะวันตกไปจนถึงภาคตะวันออกของญี่ปุ่นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่3ปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เช้าวันพฤหัสบดีที่3ถึงเช้าวันศุกร์ที่4คาดว่าจะสูงถึง200มิลลิเมตรในภูมิภาคชิโกกุ150มิลลิเมตรในภูมิภาคโทไคภูมิภาคคิงกิตอนใต้ของภูมิภาคคิวชูและภูมิภาคอามามิ120มิลลิเมตรในภูมิภาคโฮคุริคุและ100มิลลิเมตรในภูมิภาคคันโตโคชินเอจุและภูมิภาคชูโงคุขณะเดียวกันพายุโซนร้อนกรอวานแทบอยู่นิ่งกับที่อยู่เหนือมหาสมุทรทางใต้ของญี่ปุ่นณเวลา 9:00 นของวันพุธที่2กันยายนพายุลูกนี้ยังคงมีความกดอากาศณศูนย์กลางที่996เฮกโตพาสคาลความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุดใกล้ศูนย์กลางที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมกระโชกสูงสุดที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุกรอวานคงเคลื่อนตัวช้าๆไปทางเหนือจนถึงราวๆวันศุกร์ที่4เข้าไปใกล้ภูมิภาคโอกินาวาและภูมิภาคอามามิปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปในการช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันใกล้ชายแดนระหว่างเนปาลกับจีนขณะที่เวลาผ่านมา1สัปดาห์หลังเกิดภัยพิบัติเจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติในเนปาลระบุว่ามีตัวเลขยืนยันว่ามี 1,050 รายที่เสียชีวิตและกว่า 3,900 รายที่หายสาบสูญณวันอังคารที่1กันยายนในตัวเลขผู้หายสาบสูญนั้นรวมถึงชาวญี่ปุ่น5รายสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16รายและมีผู้หายสาบสูญกว่า540รายในฝั่งของจีนเจ้าหน้าที่เนปาลเผยว่าชุมชนที่ประสบภัยนั้นมีเป็นจำนวนมากที่ยังคงไม่มีไฟฟ้าและระบบติดต่อสื่อสารพวกเขาเผยได้ว่าชาวบ้านตกค้างไปไหนไม่ได้หลังน้ำที่ท่วมอย่างฉับพลันถมทำลายถนนและสะพานไปหมดกล่าวกันว่าภาวะขาดแคลนเครื่องจักรหนักกำลังเป็นอุปสรรคต่อการกำจัดโคลนตมขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยด้วยเฮลิคอปเตอร์ก็กำลังประสบความยากลำบากต่างๆรัฐบาลของเนปาลกำลังส่งบุคลากรลาว 20,000 นายซึ่งรวมถึงทหารและตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาและกู้ภัยคนงานกว่า630คนที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีหลายแห่งยังคงติดอยู่ภายในอาคารไม่ก็อุโมงค์ในเขตราซูวาและเขตนูวากอสในภาคกลางของเนปาลบรรดารัฐมนตรีด้านการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20ได้เสร็จสิ้นการประชุมระยะเวลา2วันที่เมืองแอชวิลล์ของสหรัฐแล้วคณะเจ้าหน้าที่ได้หารือถึงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญและความจำเป็นในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงสำหรับ

และท่าสำคัญแต่พวกเขาไม่ได้ออกแถลงการร่วมกันเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นได้หารือนอกรอบระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเกี่ยวกับค่าเงินเยนและประเด็นอื่นๆในการแถลงข่าวหลังการประชุม G20 นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวว่าทางการญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อแนวโน้มของตลาดพันธบัตรคำกล่าวของเธอเกิดขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของญี่ปุ่นซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานนั้นพุ่งสูงกว่าร้อยละ3เป็นครั้งแรกในรอบประมาณ30ปีเธอปฏิเสธที่จะพูดถึงระดับผลตอบแทนที่เฉพาะเจาะจงโดยกล่าวว่าระดับผลตอบแทนนั้นถูกกำหนดโดยกลไกตลาดนายอุเอดะคาซูโอผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นกล่าวในการแถลงข่าวเดียวกันกับนางคาตายามะเขาระบุว่าการที่ผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับแนวโน้มทั่วโลกโดยอ้างถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและมุมมองของตลาดต่อนโยบายการคลังกองทัพสหรัฐระบุว่าได้ทำการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านครั้งใหม่ขณะที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านกล่าวว่าได้เริ่มตอบโต้กลับแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่1กันยายนว่ากองกำลังสหรัฐประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายของอิหร่านระลอกใหม่ในวันดังกล่าวโพสต์นี้ระบุว่าเป้าหมายที่ว่านี้รวมถึงฐานป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์ทรัพย์สินและสถานที่ทางทะเลขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดและฐานสื่อสารสื่ออิหร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต4คนซึ่งรวมถึงเด็ก1คนและบาดเจ็บอย่างน้อย50คนจากการโจมตีของสหรัฐในเมืองซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นกำลังเข้าร่วมงานแต่งงานสื่อยังรายงานถึงเหตุระเบิดในหลายพื้นที่รวมถึงเมืองบันดาอับบาสและเกาะเกซัมซึ่งทั้ง2แห่งตั้งอยู่ริมช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารที่1กันยายนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสนามบินพลเรือนในเมืองจิรอฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านก็ถูกโจมตีด้วยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่1ว่ากองกำลังอิหร่านเริ่มตอบโต้การลุกรานของกองทัพสหรัฐโดยระบุว่าได้ยิงเครื่องบินไร้คนขับของสหรัฐตกและได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือ Sony Group พร้อมด้วยบริษัทอีก34แห่งยื่นฟ้อง Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฐานต้องสงสัยลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทเหล่านี้อ้างว่า Anthropic ใช้เพลงและเนื้อเพลงที่ติดลิขสิทธิ์เป็นจำนวนมากอย่างผิดกฎหมายในการฝึกโมเดล AI ที่ชื่อ Claude ของตนฝ่ายโจทย์ซึ่งรวมถึงบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือของ Warner Music Group กำลังเรียกร้องค่าชดใช้ความเสียหายสูงถึง 150,000 ดอลลาร์หรือราว5ล้านบาทต่อ1ผลงานคำฟ้องระบุว่าการกระทำของ Anthropic ก่อความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อบริษัทผู้จัดพิมพ์เพลงและนักแต่งเพลงที่พวกตนเป็นตัวแทนด้าน Anthropic นั้นปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของฝ่ายบริษัทจัดพิมพ์เพลงและบอกว่าจะต่อสู้คดีนี้อย่างสุดตัวในศาลจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น